0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
2: ចាំកុខកនប្លេប៉ានេប៉ូលក្រាអពើកនប្លេប៉ានេប៉ូលសុខផលមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ានេប៉ូលបាត់ក្រៃគងសាឡៃរៀមតព្រិះលឹមចិនអារិះប្លេប្លាអកស៊ីទោះដឹងត្រឹមត្រង់ណាំណៅរៀមតណអានេះតយងពំយ៉ាងម៉ាក់វេតលិចយងដឹងត្រឹមកនបងាយតបករយណារយអារិះបាំងទៅគាត់កនប្លេនោះរៀមបងាយដេងើញក្រាក់ប្លេបកើប្លេរៀមបងាយបាំងរៀមត្រង់ចាងហលិនតបកតកបចងប្រានដឹងជីមដងចេងត្រង់ចាងណៅទូតិជាហ្លោះតើប៉ាងកនប្លេពងាយប៉ុនតព្លិះត្រង់ចាងគិញទេពងាយតណាប់តណែនក្រាស់វិនកនប្លេវេវើប្លេងទេម្ជិងធូនប្លេសកោះលឹងមិញពងាយមិញត្រង់ចាងសមអតាយជំនុំទិងមមៃវ៉ាតកបជាងប្រានប៉ប្លេប្លាតណារតព្លិះជាណារីលឹងហ្លោះប៉ាងធីមកចាក់លឹងលៀមវេដេវេវើប៉ាងតគាត់នោះគុងតត្រង់រយដឹងបៃរៀមពងាយតកបជាងប្រានតព្លិះប្លេប្លាបក្រយគួងសាឡៃគូពុះបតំប្លងម៉ងរ៉រ៉យណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដពូលសុខពលកមឹងអើកនប្លេប៉ាងដពូលបធុនថាញ់ឌិញសះវ៉ារចាសឡៃបករើអូតាំងណាស់មិញបងាយដេកនប្លេងើញពូតមិញក្អេងលើសនាមអត្រគីគងញិលិអើកបៀអ៊ុញណាមអតិច្រៃលឹមធូនអ៊ុញណាមបកតាំងរងរមខ្ជិចចាត់ជេរងអចាំងបាក់តយងអត្រនបណ្ណសាលីងគូចាងលឹមព្រីទេសដេកទីត្រង់ហ្វៃឡាំងប៉ាំងតាំងកាន់ជីអន្តពលរមលីងកណើមលឹមដាចឹងកណាចិន័យរងសែមតរងអឺទេម៉ាក់ខ្ជុងតពលរមហៀកទិសវើយកយកគុងយោថាអីអឺទេម៉ាក់សដឹងបោះត្រង់រងរមអចាំងអឺខ្ជិបបាចិន័យគិនទេស្នាមបារពោបាជាមួយបកតាំងពិនហតរិមលើ5កេធាត់យោតរៀងបកករតណោះតយកជាដឹងទេដាស់មកតករងរមដែលជាលឹមទីបកតាំងពំអដនលឹងខចាត់បតាមធីមងៀតវៈពើមបណ្ណសាអន្តពរមបកតាំងគង់លង្គិតបែតប្រកាំងតាំងកាន់កណរកចិតពលឡង់រកោះអត្រនរងសែមត្រង់ប៉ាំងឡង្សៃដាក់មេម៉ាច់ពំផងហុកើសៃអានឡង់បតាំដឹងត្រង់រងរមខ្យចាត់ជេបកតាំងដេតអ្នកតព្លិះជីងរងសែមត្រង់ដេតទីងបតយងប៉ាំងតមឺតខ្វះហុកគឺថត់លំវេឡង់យកតណោះតពូលដឹងអ៊ុញណាំបកតាំងអតកស្ដឹងខ្លោះជាយកដឹងអ៊ុញណាំគង់ណេតណេតដេតព្លិះខ្លោះសមៈត្រង់កេះប្រមាត្រង់រយដឹងបកតាំងអឺកតឹងហលឹកបុតត្រង់ចាងគិញទេអានអ៊ុញណាំណោះបងាយដេងើញលំប្លីបកតាំងប៉ាត់លោះកនប្លីមេះទ្លិះដឹងចេញត្រង់ចាងលិរៀមនៅក្រាស់វិនគូទរុខ្លោះបុតកទីណោះបងាយពើមអត្រលបាំងអានបោះចិន័យបករអូតាំងអុយបុធូនថាញ់ដេងសះវ៉ារចាឆ្លៃរយពុញណាំអ៊ីងតាំងអេរងមិនចិត្តរមោប៉ងតពុលញុងលីងដេរងលឹមអត្រនបណ្ណានសាឡងព្រីតឡានន់យកអ៊ុញណាំកទីបតាំរដ្ឋធីមដឹកវត្តមិត្តបណ្ណានសាញ៉ាំម៉ាស់រងសែមតរងអ៊ុញណាំអ៊ុយបតាំតាំងបាហេតាកតោដាំហេតាប៊ូមប្លាំងលើមីហេតាបាប៉ងតាំងដាំសាហបងពំចាស់ចាងលេថៃតក្លេបលើអណាន់ឡងបតាំរងសែមតរងម៉ាក់លីដេត្រង់ជក់យកស្ដឹងមីតកស្ដឹងរឹមស្នាមអ៊ុញណាំដែលយកយកឡើយបាសរៀងទៀវដឹងរងជក់ឌីជែនពំចាងអ៊ុយលើយមីរៀងទៀវដឹងត្រង់រយដឹងបករអូតាំងបិទសាក់វ៉ារកើបោះបិទដេបងាយដេងើញសាក់ឡូណរម៉ាក្រាស់វិនលឹមកនប្លីក៏ដេធីមជាងំដនតរុបិទរីមត្រីងទេត្រង់ពំចាងរណាំងផារ៉ាវ៉លសមអានីយនុមណោះរៀងបងាយដេកនប្លីងើញពូតលៀងឡាងដេមីងទត្រង់គិតចលប្រមាវាក់កនប្លីបាត់លុះពំវាក់កនប្លីបោះប៉ាំងតណាប់តណែនក្រាស់វិនវាក់ត្រង់លឹងលៀមជាងត្រង់ចាងជនុមដឹងកនប្លីបិទសះអានឡៅត្រីងអតិចហ្រេអុយអរិះដូចចណារិះត្រង់ចាងអៀគងតបកដេបោះរដាស់ត្រង់ចាងលឹមទៀមធូនប្លីក្រាក់ប្លីបកររប្លីប៉ាំងបងាយដេងើញអឹកស៊ីនោះរៀមបងាយដេរត់តបោះចាក់ត្រុសត្រង់ចាងអទេតគុំម៉ាក់ស៊ឺអុយបងាយកតតកបជាងំប្រានវ៉វេវេត្រង់ហបងទៅវីក្រាស់វនកនប្លីជូចំរៀមត្រង់កឡងដឹងដាំងជាងសាច់នៅប្រកបដឹងទេដាស់ប៉ងតណោះអានេះជាងត្រត់ណាររយលឹងឡោះបតធូនហ្វាប៊ីងបងឌិនស៊ុនបេនណាស់មីលឹមទៀមបងាយថៃអីតែប៉ាំងបកបេនមីង ทนเปลยลังเลียมอึกเสียกูจังลำเรียมตนอันนี้ตุยงปจิงดังแต่นักมาประเดิมปรุงอเทตลิกดังตรองตะเปลี่ยดังเจงปางตรองจังดังก่อนเปลยตรองนำประกอบหัตถ์อึจินอริก่อนเปลยได้ลังเลียมหัตถ์อึดิดังอเทฟังหัตอยดังก่อนเปลยยอดถนอกบอกเบนลิงตุยงดังที่มาตรองจังตะเจได้บวกเรียมนาตรีงเปลยปลากะทีบวกตรีงอเจอร์อวยรำเร็กบอกรอยตัวบัวอันก่อนเปลยหัตอยสปุยหเม็ดลึงบัวเปลงเตะอึเตมะลึงบอกกระฟันริมอ่อยนามหัตอยเปิมริมบางตัวดึงทนบอกเบนเอกซิรอยตัวบัวลำเนินประมาณมะลิงล่างอดีนหัตอยเปิมอัตรอลฝักก่อนเปลยบัวตรองจางดึงกติหัตอยปางก่อนเปลยตะนับเนนไอดึงบอกเบนเกะพยานลอยเปิมริมตะปลิบทนหัวบิงริมรอกตรองรอยนารอยรอก็เปลงเตะเปลยปลาลึงเลียมเพลาะกลางติคล้อหนอดังแจงเฟวิร์ตนออันนี้อวยอรีดังแจงหอตอตรองจางกินนมดังก่อนเปลยเตารอดนารอยเดตอกกระจุงบอกดินชวนเบนอวยบทนหัวบิงสะอันละเอาจ่าชลัยเฮยหายประมาอิงได้คอนเพลเงินพูดปุ๊บปวมกระเพลปังไอได้เงินได้ปังตรองจางดังอิงลิงลางรอยตะบกกระเวินพทอคอนเพลตกจุงดังจริงจุยอมลึงตรองกลองดังดังเจนซัดในประกับดังแต่ดังอิงตะเจงลอยเปิมปังไอได้เงินกระเพลกติปมาอธิจักตอยเปิมจังพทอปลุงอโกกติอธิจักโลบะคอนเพลเงินพูดปังเปิมเกียวมันกระโกงจาไล่ได้จิ้มตะเปลือกสิตะเล็กดึงจิ้มตะรองกาตินอระนางไม่จะตรองกินตีจะไหนเหรอมันตรองกลองได้ไฟระก่อหลังหันตาบ่นเบาเนาะมันจะตรองจนนมได้ทิมเลือตรองปังไงกะติตะกอบจะเงิมปรันสมัครบัดจิ้มตรองจางเอได้ไฟเฟรมนาร์ยนกูเปิมเน็ตมันจัดเจ้าเอามันจะตรองตะแจงเอาลำก่อนเพลย์ตรองกิจการบัดจิ้มปังไงเดกอนเปลยเงยปูดเอกสิเนอร์ประมาเดตรองตรุมะเวยบัดตรองซื้อตะนับตะเนนเปิมเนอร์ประมาจึงตรองจังซื้อเอือกโกจะปังไงในตะปลีอตรอลมะตะเล็กดึงตรองจังกะติเอือกเปิมต่างมัดอ่านกอนเปลยมะจะตรองฝะติมกอนเปลยหัตตะบุตรองจังปังเลจัวดึงกะติลำริมตะตรองจินมยอตะนอตะตรองตะปลีดึงเปลยปลาเอกสิเวยบัดตนออันนี้กะงายนอวยบัดกอนเปลยปัตตะเล็กล้อลำเปิมจังซาบัดเฟยเฟรอันนี้อวยอริบางปัดหาตอยปลอตอกที่มันจองลึงเลียมอันกอนเปลยดึงเรียมปังไงฮันลังถอยเอริมจองจังมะได้ลังซาริมจัดเจลึงได้ไปจริงบางชนะอริดึงเปลยปลาได้อตอกเรียมนาระตะเปลยเกอบัดโลตยุงดึงมิงปังไงสมะลับจริงปรางกะตางดึงกอนเปลยบัดได้ทีมเลอปังไงหาตอยยืนนมตะกอบจะงำปราน

0: ก่อนเปลี่ยปังในปูนตะบกเมืองตะดองระตะบุนัดบรรณาดังบ้าปังริจิวปะตารูปเจลัยเออก่อนเปลี่ยปังในปูนดิมตะดองรอยดังสาวาปังสาอันลาวจารเจลัยอันปัดตะปลีเหบดเปลี่ยปลาเงยยอกดังปะเติมปลุงดังมิงปังไงเปิ่นเปิ่มจังอดอลวะลังสาอันตะปูนก่อนเปลี่ยฮะดอยจังสมะวะตะปลีเนาะยิงจินเนตอริสดังตะดองแกเกิดเกลเนาะฮะดอยปลดังดิมปังไงบทกรปลีอึกซิและพดอยปลเปิมจางกิงเตะปยิงตะปูกรปลีมาวีดีวีเวรกติจินเนอร์อริกติปลีปลาโกดีทีมมิงลองกิจระวะอาตอกตะยุงดุงไดไตสนำดึงตะดองรอยทีมปงไงฮะดอยปลเปิมจางตะปลีปลีปลาบนฮะดอยปังมิงตะดองรอยในบนทีมปงไงฮะดอยมดปะเติมปลุงดึงทีมตะดองอีวะวีเวรมาวจึกลึงตรีงกติอุยอริเกิดดังรังเอาดังกระอปวยกรปลีปังในปูลฮะได้เมืองใบจีบัดนำปลีฮะได้ยาบาลวีเวรมาจึกลึงปลีปลาบัดตรีงกาเล็กจารย์ใหญ่วีลังรกอปลิงเตตะบอกได้ริมกำมังตะเล็กจะเปิมจังปลุยรกอตะดองตะปลีตะบอกมดเปิมปลงปังริมอุยนำตะมามริมเด็กงตึกอึกตระเปลี่ยอันนี้สะปุยวีลังรกอนำจับปลีตรองปลีได้ลึงตีหยบระงับตดองไม่ประมาคันนะฮะตรังริมตดองเปิมแจงตรองนำรกริมตรีงก่อนปลีอุยอันนี้เรกลึงล้อดึงนอตปลีลำตะปะปังเปิมแจงดึงก่อนปลีบดก่อนปลีปัดลูกฟีลังรกลำปริงเตตะกวัดลอยหำจะเงิมดอนปังจะเนอริลำอุยนำกะติซื้อกุ้งหำเม็ดเมียงลึงล้อลำฟีเวรจะเนอริกาซาไกรกงกันเลียนจารยาลายนาตรอริมปูดีตะกวัดหำปรีเตนาวโกดีบุญบูตะดองตะปรีสลิดนาวอึกเริงเริงสมะดุงใดปะเติมปลุงดึงไอเจเนอร์อรินาราดึงก่อนปลีริมสนามอรอกีตะดองฟีลังรกอลำปลิงเตบดปลีปลาอุยดีเลือตะลักตะมามรมริกดีบดตุยอากรรมปังบุกลบเตอปการะรองนำอรันกระปูระมอเปิมเยนามรอยเปิมอึกรอกะลึงรอยรับอุนเลือดดองหมดตืดเปิมจิจันดึงปลุงไปจิงปลีปลาเนาตริงเน็ตเน็ตตะปลีเปิมจังตะทุงตาตะมามดึมริกตะปูกอนปลีดีบาเตอปลีตะมามดึมริกดีตุนปุยเกี่ยวเขนารกางบุมาตรติมคุลตะปูกุ้งรูริมนามรอยตะบุกราวนก่อนปลีตะปลีดันกะจริงอริเฮยจัดเจอึกลึงสมะวะดีมิงตรองกลองตะปะลำเจเนอริตะดองกะจิตนะดึงริมปงไงลำปลีบนปลีกาเปงตะดองตะปลีนะปะเติมปลุงดึงริมตะดองปวมจังอิลำริมอุ่นนำยองดินวันคือบีบนปลีกาเปงสะกันเลียนมิงลำริมปงไงไทยเอดังตะดองวีเวรอันอุ่นนำรกอลึงตรูฮามิดมิงรกอลมอดอนรองเซียมตะรองเปิมอตายนำอียองคือวีดีกราฮวนก่อนปลีจุมตาร์ฮะตายเปิมเกี้ยปังยองคือวีลังรกอเอกุสิเปิมเกี้ยริมตะดองมะนอตะดองวีลังจะเงิมปรานปังจินเนตอริกติลมอุ่นนำตะบุอันปัลกาดอนกะจิงเปิมจางดังกตินอฮะดินฟันคือวีบนปลีกาเปงสะกันลินจารจิไลรอยอันปัดอุ่นนำยนลิงฟีลังรกอลึงนำจำปลีดังไอดีกระทุงตาตะมามรมเร็กเบยก่อนปลีเกะหน้าเจ็ดยอดดีอันนี้ตุกปุยตะมามรมเร็กอดอกีอาทิซีรสลุงตุหัวปุยตะมามรมเร็กตะรองนำดังไอนำยนกุงไทยเลอะอุ่นนำในประทำทีมลองจึกลึงประทำประกาวรอกตรองนำรกอลึงล้อกระทุ่งตาตะมามดมริกเลเตอมุมปลีสมะวะตรองนำปลีดีรกอตะมามดมริกอึกตุกุกะตะดองกระจิดเนาะดึงดอนกระจิงทีมปุงไงลำปลีบุญสากันลินปุงไงลำปลีหยดจีตุกุกะกระจายเหนือกลองโยมดีเรยยอกหลึกอากรรมกุดรุตะมามดมริกดีอากรรมตรอบเด็บอันนี้ตรอบเด็บปยันทีมตะดองไงไงยิสมะปุตปยิงตะดองหยดจีตรองนั้นนำปลีปลากุ้งดีรกอลึงล้อจินเนอร์อริก่อนปลีกุ้งดีตะปลีลึงล้อตะดองไม่ประมาคันดึงริมตะดองดิลหลังนอตุกลิก่อนปลีวิดีเกืออากรรมหลึกยักกติกมาตรอจ่ายจินอึก ลือระสมะตุมวะรัตบอกงอกสิกตะกอบตะจูระเบียลำตะลิกจินปังตะมามตรำปะวิปะวันลำอุยนามริมนารบัดปะเลกาเปงบอกดิงวันทืนมินลำดิมนะปะไงฟีเวียตะดังจดจีเนาะบอกปังบอกทืนด้วยมินกระจายเหนือเอากำมินกระลองโยมอุกสิลับวีลังตะกอบนามจำปะเลมะวีดีปืมตึงตุกลิปุ้ยจิงตะมามตรำเกิดกันอันอุยนามบนหางเลิงนำบอกรกอเลิงบอกดิงวันถิ่นไว้บนปลีกาเปิงสักการเลียนจายลายอันปัด
1: เป็นหินหยาง
0: รักกีตามามจำรำเร็กตุกกะดิกดังไอบูตามามโยงเหนือเกือติกอินเนี่ยดุนอากำเละบดบดปังมิงตามามรำเร็กในตาลมกระทุงยอดดีกระทุงตามองตามามรำเร็กดังเตะดักกนาปลีปลาหรือกอเลิงล้อดึงมิงบาดอุ่นนำอาตอกดันกระจิงฟีหลังตะกอลุยดีเน็ดเน็ดหลังซะจับลมตะปูก่อนปลีริมตะดังอิเปิมจางลิงหลังริมนรยิงมิงจะเนิดอริหดอยสลาฮาซาไก่เลียนยนนำเตอซาวิ่งถังจารยลัยตะดังรอยเนาะลุยดึงปึงมิงตะดังเกจจีปะเกรุยเรสปุยจามบดนำหังลึงตะมามดมริกดีเรยยักอากำนาเกรกอลึงดิมขนังกระตำปะเกาก็เจาะลองปะเราะลึงประดึงเตอะอนับนามจำดีก่อนปลีกรำฟีลังเปิมอนาตรองตะลีดีทิมรึก็ลึงจึกบดเลือปงไงหาต่อยจางฟีฟีรึก็ลึมปลิงเต๊ะเอื้อคันนอกตะดองเปิมจางกระดุมินอุ่นนามปูตะดำมินอันนี้เปิมจางนอกยิงตะดองเปิมจางหาต่อยลำตะปูก่อนปลีบดทุนตะดิดสาฟิงถังจึงงมดอนนอกดีระดาเพิ่มเกี่ยวปังตะนอันนี้ตรียมก่อนปลีเวรีอึกกะดีตามามรมเด็กเมียไม้กระปลีปังไอดีเงินฮัตเตคุลวีลังก่อนปลีกระวนก่อนปลีตรึงกระจัดเนรปัญญาปะกะเกเฮระดาไทยลิอึกกะทุกตามามรมเด็กเกะกะเรยยกตามามรมเด็กลอยบดนำปังฮัตเตปัลวีลังรึก็ตรียมก่อนปลีเวรีเกี่ยวขีนรรายกาตะดังลับดอนดึงก่อนปลีลำทุนตาดิบยองดิ่งยิบปุกระปลีตาดิดสาวิงถังจารยลัยรอยอันปัด
2: ทั้งที่บากอง
0: ลืมตรองกลองไปยิงปลีประนาวก้อนปลีเกหน่ายจืดรีเอาเปิมจางวีลังตะกอลืมปริงเต้ดีวีลังปังเปิมเกือเลียงแรงริมใครก้อนปลีปกระเปิมจางสปุยระกอน้ำจำปลีดึงมิงตรูบาดมังดึงนอประตำประกาวลองจืดจุ่มตาน้ำอีตะกอเปิมระวังยึกระกอหลังเลมบรรณทุนตะดองวีลังระกอลำปริงเต้ดีปะเจ้าอันติมอุยนำวีลังเปิมจางกะทิดึงตะอนับนำตรูหยุมตะนำจำปลีวิอริจวาดีทะเอตรูต่างเอระวังลำปลีปลาลิงดีจึกระกอลังปังระงึบบรรทุนตะดิบตะดองเปิมไปยิงจันเนตอริลำตะหนอนี่ตะเรียงก่อนปลีวิอริตะดีตะมามมิมัดอือกือสีนอดิมมังปกระเปิมจังมะนอตะดองฟีฟีระกอลึงลอยยิงเปิมจังดังริมอุ่นนำดังกันเลียนตรูฟิงถังตะดองระทะบุพาราปัลตะดองจังบุหัวพาราสมะมินตะดองหดอยนอก่อนปลีลอยอึกกะปะดึงตะไงตะดองรอยวีลังระกอลำปริงเต้ริมอุ่นนำวีลังกะติระกอลึงระวังบดนำจำปลีตะปูก่อนปลีหดอยปัลปีเวรระกอลึงริมบดตรองนำปังกุงดึงนอตะดองตะปรีบุรดาลอลำปลีปลาอึกสิลับประกอบลึงลอมะตะดองเกิดกันลอก่อนปลีตะปกปะยิงมิ่งจะเนิดอริหนาวบัดลูกฟีลังระกอบลึงบัดอันนี้กะติวิอริบัดไรตะบุอันเปลฮะตอยปมจางปังฮะตอยกิวยอกปมจางกะจะเนิดอริดึงกะติยามิ่งปลีปลาระกอบยึกลึงอึกยอกดึงดินตะดองติตินฮับปะยอกดึงมินตะดองตะปรีอิยอยมิงตะปูตะมามรมริกดีตาตรอบเล็บปังกระทุงปังดันกระจิงดีวีลังระกอลึงลำปริงเต้ปังริมปงไงดีวีเวรเกือริมนร

0: ก่อนเปลยปังในปูลเมืองเองตรองรอยตะบูในปนาดังบ้าพระเยาปตารูปสาลายจุดต่างเอลอยดีปนเอก่อนเปลยปังในปูลลอยอยู่ปลายกว่ามึงอภิงกะกู้ปังประกาศตะบบลำมังระรอยดังรองเติง
1: สังคมและชีวิต

0: Dương biết tận dụng những điều kiện mới để làm ăn, chăm lo cuộc sống, đồng thời trân trọng những phong tục, tiếng chiêng, điệu xoan và những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, thì sự phát triển không chỉ hiện diện ở những đổi thay bên ngoài mà còn được bồi đắp từ bên trong mỗi gia đình. Lễ đổ đầu của người Chăm Hơ Soi là một minh chứng. Qua mỗi mùa lễ, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền, những người đi xa trở về, những thế hệ cùng gặp gỡ dưới mái nhà rông. Và từ đó, những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống tiếp tục được sống, được gìn giữ và nối dài trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là những ước mơ đang được vun đắp từ mỗi buôn làng miền núi Gia Lai. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai, chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục cho biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hân Nê Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2: Này lệ muôn bất đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp bà hiên hàng bất đồng hiệp bà tè rụp gia lai.
3: Cơ cố nêm bịt về hàng bị kiốt, ở cao nêm bịt về hàng bị kiốt cho cả tôi bà mỡ, muôn bất đồng hiệp tà lây trề, mừng rạp bà hiên hàng bất đồng hiệp bà tè rụp gia lai. Ở nêm bịt về hàng bị kiốt, tờ tươi hà tùm rơi đuổi ở tài mừng bà bà, hà tùm đuôi bọt lệ bà bà bà gia lai, thảo lâu, bù mò hò bơi rụp hàng bà bà bà. អនុលេអានេះហមតលៃខាប់កៀងសាំងដងជំនុំព្រមអនុប្លៃប៊ូតបាតគុំយូរូណាវរេដាំងម៉ាយប់ជុំពោពុយបងហាងដកម៉ាកពោងងាកបត្រងអាម៉ាំងស៊ីតប្លាក់តងានគីតរៀងខាប់កៀងងាប់រ៉េអាម៉ាំងមុងបដុងញ៉ាប់ប្រដៃតើទើយតលៃផេងប្រោលេបតោហទុប្រងងាក់ត្រុសម៉ោអាម៉ាំងគួលអនំចារប៊ីងមើយរកោប៉ែបត្រុសនេមិតវ៉ែហមីគីយតលៃជុរវេហទុមបដុយប៉តលេប៉ប្លៃប្លាប្រឹហដងកជាប់តលៃទីបរនុចមុងបដុងញ៉ាប់លេតលៃជុរវេ
4: ខូលអលំប្រទោសប្រហែមចារចលាយប្រកបប្រជែងលនចារហែមបតបមកនេះនំបើយុដូចច្រានតលៃរ៉ាវេរកោនេមពិតវេហមីគយតហរំប្រមើប្រារកោកងគិតគេលិងឋានវេប្រគាំគួយចាសលាយប្រកោហរៃប្រទោសងាក់ប៉ប្លង ปฏิปุระสปานปลุกไรปลองกิริงะตือจิตองตรายสองกลางใบไรปตรุงะควายกิดเกลิงทานเวปเกียมกวยจารปกจับตรายแกงยมพันหางตึมจานตะลายพูนกองมังปุระกนอปปลองมังอ่อนประบุตรปตรุงะกละปุระกนอปตอปจัดปตอเปลียงปฏิลงเท้าลุกประเจียวตรายประมินกิริปคำเกิดการโบลิงทานยะเปียวตรายตะปะกจับตระประเพปุระเวลังกจับมกวย ควาลปุลเอรซีกิรกตืนมุดตามกระตองปะแกงปัดไล่ปรวะตรุ่มเมาอายุตุยซัดกระแสปัดไล่เตรียมนุ้ยกระตองปะแกงมุ้ยเงาะสดเละปะปลองปะตรุ่งเงาะกละปรวะกนอขับปุตัวพัดเตอร์หัตระยูปรวะทานกุมยูกาดลอนปรวะทานเปียญูเละจันปรวะเมตโตเรมนามปรวะกระตางปะตรุ่งเงาะกระแสมตัวปะบุตรหางปะกระดาอนันทุนตารางฐานจันเตยควายกิดเกลิงทานเว็บเกมควายจะ จารยอบรถอภิเพียงกันโบลิงทานบุปผาปราณเชียกุมกุบกระจังโมโปเจ็บจริงตะเปียปราณเชียปะปลองปิจิงตื้มตะเรตือปลงล็อกปะกูปิจารปะกูปิจิงกองปะกอด่างนวดตะปะดองกระจับกองนี่ดองกระจับยอบจุ่มปะกรูปรวดเกยแงเกียงตือยับปรวดเจียวตะเตยไรปะตรงงะปะลาตึมอตุปรวดจดปรวดจีกอลกะเจียปะกะปะลงเยอะตะในกองกิดเกลิงทานเวปิแกมกวยจารปะปุปรอยระปนี
3: เล่าโคตรโปลหางนำโปจันมอเตอร์ตื่นปลวกเกยอมังจันปลวกไกวมลำเปลี่ยนประมีอมังลิงทานเวปเกมไกวจารทนตะโบตุปนำปลวกแก้วใบกองนี้ไปจุดนมจารมึงจารกองปลวกเป็นปากนาจะไล่ปะโกมุงจุดนมแรงประทับหาตุ้มตะลับปากกะเปล่าบังกระดีเพียนเป็นปากนาหางหาตุ้มเงี่ยเด่งทองตื้อจะรับปะแปลงปะตรงแง่ มุตอมบุงจุดมพมอรเปกตัวรตุปอมด้วยปะลาหาตึมกองกระดองปลวกกระดองปลวกนับเลยหาตึมเบาเฟืองปอตุเปลนหางอันนิมตัวแมนปะกระอมังจาร์ใบมุงจุดมควากิดเกกองปลวกเตรมกระเดมเวลังตุเปลนแมนปะกระหางกองปลวกเตรมกระเดมแมนปะกระยื้อแกกองกระดองปลวกแมนปะกระเละปะเต่าหาตึมตะเลยเพรามังกระดิเพียนแมนปะกระมรัวสารเต่าหลอบปลวกแม่แสกตัวปอตัวปลวกแม่แสกกุยหักปลวกแม่หางเงี่ยเด่งทองตือจะรับปลวกแปลงปะตรงแง่ จารันทนาลประบุษอบังเวลแรงประกระแวะแมนประกระเวลแรงกระเจ็บแฮมแมนประกระหางเยาะเวอันหินนอมเวลแรงผลประรักตุเปลนแมนประกระหางกอลกะแมนประกระอตุ้มจารันทนาลเพราตื้อประบุษเงาะดา Pialet hơ tùm tà lập